ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยตายจริงเนี่ยก็ทําไม่ได้ทําอะไรแต่ตัวเนี่ยป่ะตัวมาปู่ว่าปู่มาเนี่ยว่าเนี่ยป่ารู้ว่าเกิดขึ้นมาปู่ท่านเนี่ยมาปู่มาว่าเนี่ยว่าเนี่ยที่อากันเจอเนาะพูดท่านเนี่ยเนาะเจอหูก็

ก็ไม่ยังแต่ขาขึ้นขึ้นโอนเอ้ยว่าแม่ยังคนคนอยากติดต่อหรอมั้งเออ

นอนเนี่ยคือมีแต่เพี้ยโดยแต่ถือแต่เนี่ยมันเคยจะตายจะขี้เลยมันคือจะโผล่ลำนี้คือฉันคิดได้ยังโผล่กันโตโตเนี่ยแปลกแปลกแปลกนั่นนะใช่เลยตะกุยงานผู้เสียนายเจนก็มาดูนายจิ้มนะคือเย่เย่เต้นเย่มาสิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่

ใช่ใช่ที่หลาไม่ชอบมันน่าจะต้องที่ไปไอ้ที่แต่ที่ชอบนี่จุดที่มีเรื่องหนักที่มีปากคิดแล้วมันไม่สามารถคิดหนาวก็ต้องคิดว่าที่ไหนแข็งเด็กคุกแม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แ